0: าครับ
1: ครับยูทูบครับครับ
2: Le 18 PC, ça va être une de la version du
1: D2. 15h44, 218.

0: นะครับติดเชื้อผู้เพียงชาหรือเซลล์วิบอสมาเดอร์เซติทาร์ที่จะเชื่อหรือการที่สูตรที่กูติดระยะต่างหรือชาเชื่อในปีซีอย่างที่มองอะไรไม่ได้เพราะเช่นกันครับ
1: สามารถจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับไปจับ